0: อากาศบันเทิงสปูร์
1: ชูตาบินโดขอตรกโฮกจดีเหตุ breaking news หอยปอดีบนนิบิสาเร่แต่ถ้าพอยซาปทิวาร์ขโมยอดน้ามารุดหนอร์ปอดีมันขอได้ดูบาร์ปอดีข้าคอรีบ
2: อ RBI ก็ยการุบักเพย์เมนต์ก็รารขโมยอดออลอบฮับบดันฮบบ
0: ์เอติยากบอร์ไรซูฮินดีบุลสบีกีดปฐมเอกุนอกียาเพรมโรคบุลสบีร์สุเรศวัตรการุขอกิลปีคอนทอร์เอกิตตี